0: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: เพราะว่ามันหนักแล้วมันไม่ได้ต้านอากาศ
2: มันหนักมากกว่ามันก็เลยต้านอากาศ
3: แต
1: ่อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
0: นี่แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
4: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ๋าหน่อย
2: 3

0: ุกคนเห็นกันแล้วก็คือถ่านไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่เนี้ยผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นโอเคจ๊ะ
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่มันจะลอยขึ้น
0: ยัง
1: ไง
0: โอ้ลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว้
3: อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
0: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
3: ลืมคิดไปเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
3: เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม
3: ่ไม่ค
0: ่ะจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
3: ก็อาจจะพร้อมกัน
5: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเน
3: า
0: ะ
3: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบดกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนสิเป็นยังไง
3: ขอเป็นกรรมการ
4: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว

0: จารย์มาพอแล้วดีกว่ามาๆๆๆคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
1: แล้วพี่ผิงอยากหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: ดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยแล้วมาให้ไวให้ไว
1: เอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงไหมครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
2: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: โอ้คิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
2: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โ
0: หนี่โอ้โหเราสังเกตวิถีลูกโอ้โหดูเรียงกันจริง

0: ับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูซิว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเพียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ
0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้มั้ยว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
3: แล้วก็ตามด้วยลูกไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อน
3: อาจารย์ค่ะ
0: มาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
3: ลูกขนไก
0: ่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
3: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
3: หนูว่าลูกเทนนิส

0: เป็นนิดถึงก่อนออกัสว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
1: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
2: เทนนิส
0: ใช่ไหมมาเอาแล้วนะ1 2 3
2: ลูกเทนนิส
0: อ่าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
2: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
2: ทำไมปิงปองถึงตกก่อน
0: เ
2: ลย
0: เนี่ยเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเฉื่อยๆลงแล้วมันก็ตกแตกลงมานั่นเอง
3: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารปัตติกอยู่
2: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ทั่วเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระจุฑาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้
2: ก็เลยลงได้
0: ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
2: อันน
0: ี้แน่นอนทุกคนอันนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณอาจารย์นิดนึง
2: 1
0: 2 3โอเคนี่อันนั้นกระจายอ เอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันนะฮะแล้วเราก็ได้พี่กรีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองนะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหม
1: ได
0: ้โอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: หรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
2: เฮ้ยหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์

0: องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ

1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซฟตี้4โอ้
3: ตามกฎปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch

0: พื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เธอเธอเธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งใช้ได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
4: ะ
3: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
4: โอ้สดชื่น
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดัง
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ไม่แอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผม

0: พอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
1: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
3: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริบัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บาสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทัน
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
2: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปา
0: ใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม เพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับ

0: หากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: เลย
4: ไปเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: ที่ตาแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่

มันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆเสน่ห์ของบ้านผม

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือ

ร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: วันเข้าพรรษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสารประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของเราเองนะครับให้มันเป็นอินโฟกราฟิกอย่างง่ายที่เราสามารถทำได้จริงทำให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอในเรื่องของอินโฟกราฟิกCreative Design Tell Your Story เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองผ่านอินโฟกราฟิกที่คุณทำขึ้นมาเองได้นะครับโอเคเราจะมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอินโฟกราฟิกมันมาจาก2คำคือคำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลกับคำว่ากราฟิกที่แปลว่ารูปภาพอะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับกลายเป็นอินโฟกราฟิกหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลในลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับเราจะประมวลรวมกันให้กลายเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกหรือว่าภาพ1แผ่นเพื่อ นำเสนอออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือเยอะๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์อะครับเราอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอย่างเนี้ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ครับเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตเราหมุนเร็วขึ้นโลกมันหมุนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเสพสื่อเสพอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเร็วมันรวดเร็วมันทันใจเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันตอบสนองต่อเวลาที่มันเร่งรีบของเราในทุกๆเช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราประมวลผลออกมาไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขให้มันจบในภาพแผ่นเดียวครับมันสามารถทำให้คนน่ะเข้าใจได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19เรามีรายงานอัปเดตทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดอย่างเดียวมีแค่ฟอนต์มีตัวหนังสือมีตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวอย่างนี้ครับเราจะไม่อ่านเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปภาพ1ภาพมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่รักษาอยู่เท่าไหร่อย่างนี้ครับเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเลยแล้วเราก็สามารถสื่อสารต่อได้เลยอย่างนี้ครับมันคืออินโฟกราฟิกในปัจจุบันที่มันส่งอิทธิพลแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับภาพมันสามารถสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดภาพการรับรู้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าหรือแม้กระทั่งหลายๆองค์กรพยายามที่จะสื่อสารสื่อภาพตนเองออกมาเพื่อให้คนจดจำได้ให้คนรับรู้ได้และให้คนเข้าถึงได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลังของอินโฟกราฟิกว่ามันมี power ยังไงบ้างแหละทุกวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่กับหนังสืออย่างเดียวเนาะเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเหล่านี้ครับมันมีอิทธิพลกับเรามากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการเรียนของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านสายตาเรามันมักจะผ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดซึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงพลังมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับอินโฟกราฟิกมันสร้างการรับรู้สร้างการรู้จักสมมติมีหนังออกใหม่หนึ่งเรื่องเราไม่รู้แหละว่าหนังเกี่ยวกับอะไรปุ๊บแต่เราเห็นปุ๊บมีโปสเตอร์ออกมาแล้วอ๋อเป็นหนังนี้คนนี้แสดงโอเคเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้อะไรเด่นๆเขาจะมีการมีข่าวน้ำท่วมมีข่าวการเมืองมีข่าวดารามีข่าวอะไรต่างๆเป็นภาพออกมาปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรอยู่ต่อไปนะครับข้อที่2อินโฟกราฟิกนะครับมันสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยนะเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภาพให้เราเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเรากดแชร์ทันทีนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไทยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราแชร์กันเรื่อยๆเราแชร์ภาพอินโฟกราฟิกเรื่อยๆพอคนเห็นปุ๊บมันเกิดพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือมีเด็กบนดอยที่เขารู้สึกว่าเขาขาดใครโอกาสอะไรหลายๆอย่างพอเราทำอินโฟกราฟิกสื่อออกมาโพสต์ลงไปมีคนแชร์พลังเหล่านั้นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมทุกมิติได้เลยนะครับโอเคพลังของอินโฟกราฟิกอันที่3ก็คือว่ามันสามารถสร้างการแอคชั่นของคนน่ะมันสามารถทำให้คนทำตามได้เช่นเราบอกว่าวิธีการล้างมือให้ปลอดเชื้อจากโควิดหรือวิธีการออกกำลังกายลดพุงลดโรคเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอินโฟกราฟิกมาปุ๊บคนไม่ต้องถามและคนเห็นภาพคนทำตามได้เลยถูกต้องไหมครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือมันทำให้คนสามารถเข้าใกล้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น
ช่วงที่มันมีการถ่ายทอดโอลิมปิกเราไม่รู้ว่าเราจะดูตรงไหนล่ะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมเราถึงจะได้ดูเราไม่รู้ช่องทางเลยแต่พอมันมีอินโฟกราฟิกมาว่าถ้าดูให้มาดูช่องนี้นะเรากดปุ๊บไปตามข้อมูลนั้นเลยเราก็สามารถที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับเราอยู่ที่หน้าสนามนะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้ครับหลายคนจะบอกว่าแต่ผมไม่ได้มีแบรนด์นะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ของผมนะผมจะทำอินโฟกราฟิกไปทำไมนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบตอนท้ายแต่บอกก่อนว่าวิธีการทำเหล่านี้ครับมันทำได้ง่ายมากปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ให้เราทำกันอ่ะมารู้จักโปรแกรมเหล่านี้กันครับ Photoshop เนาะ AI หรือแม้กระทั่งบางคนทำแบบอย่างง่ายเลยทำผ่าน Word ก็ได้ทำผ่าน Microsoft Office อื่นๆก็ได้ซึ่งเหล่านี้ครับมันทำได้หมดเพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลในทุกรูปแบบได้เลยนะครับแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Canva นะครับเราสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Canva ได้เลยโปรแกรมนี้ครับมันเป็นเสมือนกับการนำMicrosoft ทั้งหมดอะมารวมกันฟังก์ชันหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วน้องๆสามารถที่จะทำรูปทำภาพทำข้อความให้ออกมาในลักษณะของอินโฟกราฟิกได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับขั้นแรกสุดนักศึกษากดเข้าใน Google เนาะเสิร์ชคำว่า Canva ปึ๊บกดเข้าไปเลยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับจะเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนได้เลยถัดไปครับพอจะกดเข้ามามันจะเป็นโฮมเพจเนาะพอกดเข้ามาในหน้าโฮมเพจปุ๊บน้องๆจะพบกับว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้จักเลยก็คือว่าเราจะนำเสนออินฟอร์เมชันในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะกำหนดไซส์ได้เลยพอน้องเข้ามาหน้าโฮมเพจนะครับน้องจะเจอหน้าที่มันเป็นโปรแกรมเนาะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีรูปแบบของกราฟิกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้หรืออะไรก็ตามแต่ครับให้เราเลือกได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือรูปแบบตัวอย่างที่มันสามารถอินสปายกับพวกเราได้นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงนำเสนอรูปแบบกราฟิกในรูปแบบไหนปุ๊บน้องจะกดเข้ามาในหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเลย์เอาท์อะครับหน้าเลย์เอาท์คือหน้าอะไรก็คือหน้าว่างๆเนาะเพื่อที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ขนาดกำหนดเค้าโครงของมันว่าเราจะใส่ยังไงดีใส่วางแผนใส่ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเจอกับ Tool Station หรือว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยครับมันก็เราก็สามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอ

่นเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะน้องๆจะคุ้นชินมันคล้ายๆกับ Microsoft Word มันคล้ายๆกับ Microsoft PowerPoint นะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับมันสามารถปรับตัวอักษรได้มันสามารถปรับขนาดได้มันสามารถปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาปรับสีหรือใส่อินโฟกราฟิกอื่นๆได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอะครับมันเป็นแถบที่เราเจอบ่อยๆใน Microsoft PowerPoint นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่มันเป็นแบบทำผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยมันสามารถเซฟยังไงได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ก็คือว่าเราสามารถเซฟนะครับในลักษณะคล้ายๆกันเลยเราเซฟเป็น PDF ก็ได้หรือเราจะเซฟแปลงมาเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับโอเคทีนี้พอมาเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการดีไซน์นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าหนูแบงค์จังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีนะครับดีไซน์ทุกที่อ่ะครับมันเริ่มต้นจากกระดาษขาวเปล่าๆเลยมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่รู้เราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะมันไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์อ่ะมันอยู่ในหัวมันฟุ้งกระจายอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาขมวดคอนเซปต์เพื่อที่จะออกแบบการดีไซน์ของเรานะครับจากเมื่อกี้เป็นภาพเปล่าๆอ่ะครับเราจะมาทำให้มันกลายเป็นภาพสีสันที่มันสื่อสารออกเป็นตัวเราออกไปนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเริ่มยากแล้วแหละไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเราจะมีทริคง่ายๆให้น้องๆได้ดูกันว่าแล้วถ้าจะทำแบบเรานำเสนอตัวตนของเราไปมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะยึดไว้เป็นแบบอย่างนะครับข้อแรกอินโฟกราฟิกของเรานะครับจะต้องง่ายและชัดเจนข้อที่2อินโฟกราฟิกของเราจะต้องมีการบูรณาการเนาะเพราะอย่างที่บอกไปบางทีมันอาจจะมีทั้งตัวเลขมันอาจจะมีทั้งฟอนต์มันอาจจะมีทั้งรูปภาพเราต้องผสมผสานหรือบูรณาการกันนะครับข้อที่3มันจะต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วยไม่ใช่เรานำเสนอใหม่แล้วนะแต่ยังยากอยู่คนก็จะไม่อ่านของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมันจะต้องสวยงามแล้วก็จะต้องดึงดูดใจผู้ชมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่น้องๆควรจะตระหนักนะครับอยู่เสมอเวลาเราทำอินโฟกราฟิกก็คือว่าเราจะต้องเลือกโทนเราจะต้องเลือกโทนก่อนว่าช้อยที่คุณเลือกอะครับสีที่คุณอยากจะนำเสนออะมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะสีมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนด้วยนะครับหลักของการเลือกสีมีง่ายๆเลยว่าถ้าน้องเลือกโทนสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับเราดูวงรอบนอกก็ได้ถ้าเราเลือกสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับอินโฟกราฟิกของเราอะครับก็ควรจะเป็นสีในลักษณะของโทนเข้มทั้งหมดหรือถ้าเราจะทำอินโฟกราฟิกที่เราใช้สีอย่างเช่นแบบสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองพาสเทลอย่างเงี้ยสีอื่นๆที่เราจะนำมาประกอบในภาพอินโฟกราฟิกของเราอะก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นสีโทนอ่อนทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมสีมันถึงสำคัญทุกๆแบรนด์เขาสื่อสีออกมาหมดเลยเพราะสีมันสร้างความรู้สึกของเราอะครับอย่างเช่นเราจะขายพริกแกงรสแซ่บรสซ่าอย่างเงี้ยครับสีมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะสีมันควรจะเป็นสีดุดุสีซ่าซ่าสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโคคาโคล่ากินแล้วมันซ่าเขาก็เลือกใช้ว่าอ่ะกระป๋องโค้กสีอะไรนะก็สีแดงเหมือนกันเพราะกินแล้วมันรู้สึกมันมีพลังนะเลือดมันสูบฉีดในขณะเดียวกันครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี้ Apple ครองโลกเลยถูกต้องไหมครับถามว่า Apple นะครับเวลาสีที่เขานำเสนอเขานำเสนอสีอะไรมันกลายเป็นสีอลูมิเนียมสีเหล็กสีเทาเพราะมันจะสื่ออารมณ์ให้คนรู้สึกว่าเออมันทันสมัยนะอันนี้คือหลักการเลือกสีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอตัวคุณออกไปนะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากให้ผู้อ่านผู้เห็นเขารับรู้เราในมูดอารมณ์แบบไหนด้วยนะครับการเลือกสีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับการเลือกสีเลือกจากอะไรได้อีกบ้างอย่างเช่นบางคนขายผลิตภัณฑ์นะครับสีมันอาจจะมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราขายก็ได้อย่างเช่นขายเฟอร์นิเจอร์ขายโต๊ะไม้สีแบรนด์ของเรามันควรจะสื่อสารออกมาในลักษณะของสีไม้สีน้ำตาลที่มันสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือใครบอกว่าเลือกไม่ได้ครับอยากได้หลายๆสีเลยทำยังไงได้บ้างเลือกหลายสีก็ได้ครับแต่อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีโทนอ่อนสีพาสเทลก็พาสเทลไปเลยให้หมดแต่เราใช้หลายสีก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาดูภาพนี้บนจอนะกับดูภาพที่2ครับโอเคเราเห็นความต่างไหม2ภาพนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับเราต่างแค่การใช้สีจากสีดำเพลนๆปกติกับอีกภาพนึงที่เราใช้สีใช้เงาแค่เพิ่มสีแดงมาแค่สีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเทคนิคง่ายๆข้อแรกครับข้อที่2ครับ

ภาพครับหลายคนจะรู้สึกว่าแค่มีภาพสวยก็ชนะอาจจะจริงนะครับแต่ไม่เสมอไปเพราะบอกให้ภาพคุณสวยแต่คุณไม่สื่อสารอารมณ์ไม่สื่อสารความรู้สึกภาพเหล่านั้นสวยอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญคือภาพมันสามารถสื่อสารตัวบุคคลให้คนทั้งโลกได้ย้ำนะครับว่าให้คนทั้งโลกได้เพราะอารมณ์เราเหมือนกันหมดคนทั้งโลกรักได้โกรธได้ร้องไห้ได้มันสื่อสารผ่านอารมณ์ของภาพได้ทั้งหมดยกตัวอย่างภาพบนหน้าจอนะครับเอาแค่นี้ก็ได้ภาพขาวดำกับภาพสีให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วทีนี้เมื่อเรามีภาพอะครับแล้วเราเพิ่มสีเข้าไปอีกอะภาพมันสื่ออารมณ์อยู่แล้วนะแต่สียังมาเสือลงเข้าไปอีกจากตอนแรกอะโควิดมันอันตรายอยู่แล้วอะเราเห็นภาพโควิดเราสะเทือนใจเนาะแต่ใส่สีแดงเข้าไปอีกมันเสืออะไรเห็นภาพโควิดแล้วเห็นสีแดงเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่ามันฉุกเฉินแล้วนะมันเร่งด่วนแล้วนะภาพและสีมันมาคู่กันจากการวิเคราะห์นะครับมีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าภาพที่มีสีสันนะครับมันทำให้คนเข้าถึงอะให้คนรับรู้ได้มากกว่า 80% ในขณะเดียวกันครับภาพที่มีสีสันสวยงามมันดึงดูดคนนะเมื่อกี้แค่คนเข้าถึงเนาะอันนี้คือดึงดูดอีกเพิ่มขึ้นอีก 42% นะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเราเลื่อนโทรศัพท์เราอยู่เราเห็นภาพสวยอะเราหยุดดูแบบนั้นน่ะคือคนสนใจแต่พอคนหยุดดูปุ๊บแล้วคนกดเข้าอีกว่าเอ้ยมันมาจากไหนเว็บอะไรนางแบบคนนี้คือใครหรือภาพนี้มาจากแบรนด์ไหนอันนั้นน่ะเค้าเรียกว่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอีกนะครับและประการสุดท้ายครับคือการเลือกฟอนต์3ข้อนะครับข้อแรกคือโทนสีข้อที่2คือภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเลือกฟอนต์นั่นเองนะครับหลายคนจะมีปัญหาพอใส่ฟอนต์ปุ๊บอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำรายงานเนาะเราไม่ต้องอังสนานิว16อย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อการทำอินโฟกราฟิกอะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ฟอนต์ที่เราใช้อะครับควรจะใช้อย่างน้อย3ฟอนต์นะครับ3ฟอนต์ฟอนต์แรกคือฟอนต์หลักฟอนต์ที่2คือฟอนต์เสริมและฟอนต์ที่3คือฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเราอะครับมันสื่อสารได้ตรงอารมณ์มากยิ่งขึ้นดูอย่างอย่างนี้ครับอินโฟกราฟิกคำใหญ่สุดจะเป็นฟอนต์เด่นของเราเลยถัดมาเขาจะเป็นฟอนต์การอธิบายเนาะในวงเล็บและสุดท้ายก็จะเป็นฟอนต์เสริมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราสามารถใช้ฟอนต์ประมาณ3ฟอนต์แต่ก็ไม่ควรเยอะกว่านี้เพื่อที่จะทำให้กราฟิกของเรามันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ฟังมามันสามารถใช้อะไรบ้างยังไกลตัวอยู่หรือเปล่าข้อแรกครับ presentation ในการเรียนเราทำอยู่ไหมข้อที่2ครับเรียนจบไป resume สมัครงานเราต้องทำไหมและข้อที่3ครับทุกวันนี้ครับแม่ค้าออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองอ่ะเราสามารถทำเองได้เลยไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เลยเอาอินโฟกราฟิกที่เราเรียนไปปฏิบัติได้เลยนะครับท้ายที่สุดนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความช่ำชองเท่าที่ควรแต่อันนี้ของเราอินสปายของเราครับมันสามารถที่จะไปซับพอร์ตคนอื่นมันสามารถที่จะให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้สวยมากสวยน้อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่งานทุกงานมันคือศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
3: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไรคำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากแข่งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
5: ยาก
6: ยาก
0: เดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
5: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
5: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
8: ย่างนี้ใช
0: ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
10: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
10: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
11: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
12: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
13: ใช้อันนี้ก็ได้แค่
14: ระวัง
13: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
15: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาทของ
16: ข้างบนเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
17: ข้างบนกี่ก้อน
15: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราแค่ตัดอะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้
18: อ
15: ะก็
18: ทำ
15: สลักเออโอเคเอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
19: วงกลมทำยังไงอะทำยังไงอะ
2: วงกลมก็ปั้นไง
15: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
2: เสียบไว้ข้างบน
15: เ
2: หรออ
15: ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
10: เริ่มได
4: ้
10: เหรอ
4: เราไปเอาส่วนหัว
1: ไอไปมีตังแอน
3: ไอจะไปยกน้ำแข็งกับ
1: เราจะไป
3: ไอไปยกอันใหญ่กับแคนดี
1: ้ไอไปยก
7: จะช่วย
15: จะไปทำไมอันนี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
11: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
15: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็มายก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
16: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่แล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: กิจย่อยที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: เอาเกลือโรยให้หมดเล

0: พี่แบบ
1: ทำให้ละลายนะเนี่ย
0: มันทำให้ละลายด้วย
1: ทำให้ละลายด้วยนะ
0: เฮ้ยคนจะเห็นว่าตองตางเป็นคนที
2: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับ
3: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
4: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
3: กิจใหญ่ข้อที่2
2: ก็ตั้งขออ่านก็พอ
1: สนามอ่าน
2: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
3: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
5: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
3: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
5: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
6: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามน้าขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
3: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
6: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใสเพื่อเอาน้ำแข็งที่ใสแล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต๊อกกับทอนได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ต๊อกเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใสนะครับเพื่อทำยอดปราสาท

0: ม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
2: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะตั้งๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ไม่เคยทำ
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุก
0: สนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช่
0: ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะอ่ะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อนตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม

0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
1: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
2: หมุนไม่ได้

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้

0: กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยมั้ยมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: ระบบอะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกมั้ยมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้มั้ย
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแต่ก็ได้เหมือนก
0: ัน โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจ
9: ไฟฟ
0: ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ไม่ได้
8: ว่ามันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามี

0: ยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
1: มีมากเยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
1: มากกว่า30ต
0: ัวมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยเออคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทำไมครับ
1: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
1: กลัว
0: กลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่มั้ยทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
1: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกมั้ย
1: ไม่มี
0: ใช่มั้ยหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่ให้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
1: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรในนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
1: จับมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีสมองที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
1: เรียน
2: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องใหม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลองฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์แต่ฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นตัวสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาของบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องพลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: แบบว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบุกเข้ามาอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิด
0: ได้ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไป

ทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา

0: เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงใช่ไหม
0: ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับ

0: นะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
2: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาอันสดใสพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มเขา

0: ว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ image data นะครับกดคำว่า basic ครับผม basic 1ครั้งนะครับ image data กดคำว่า basic แล้วก็คลิกที่ช่อง camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า face match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเป็นอะไรครับ
1: Left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะ วิธีการบังคับ

0: ซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับTrue นะครับ True แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ True แปลว่าจริงตรงข้ามกับ True คืออะไรครับ
1: False
0: ไม่จริงเนาะก็คือ False นะครับถ้าเป็น True เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า True ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จัมป์ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
1: ว
0: เออเกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อ
0: ัน
1: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไงyes นะพงกหัวนะครับลองดูสิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: เ
0: ออคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไง ถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
2: เราต้องสั่ง
1: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4-5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
2: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต
2: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะ
2: คุณจะสามารถเอาสวิตช์
0: พออ่ะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวนึงนะลองดูซินะครับลองดูนะ
2: ใช่ม
0: ั้ยนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะ
2: อ
0: ้
2: ว
0: กอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับ
2: ไม่เกี่ยว
0: ต่อยยังไงลองดูซิ ต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับ

0: น้องมีความพยายามมากโอ้โหน้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูสิครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้ดีกว่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แบบ
3: ฉันจะแบบ
2: ใช้เป็นแบบว่าใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได
0: ้เหมือนกันเราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
1: เคยลองเขาผมไปซู
0: ม
1: เขาให้บังคับรถเดินให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือ
0: ข้าง
1: ขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI ไทยเจนเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องผมมาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เ
0: ขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะ

0: ัด1แบบนี้นะครับอ่ะปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับอ่ะ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับอ่ะ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเค้า finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมั้ยเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำอ
0: าจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตั้มทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูก่อน
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position มัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: มันเอาไว้วัดมันไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อมต่อopen นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์เล่นไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับ ยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ presentPerson แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: เ
0: ป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ใช้ได้50ทำได้ปูความเป็นมนุษย์ของผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำ
0: ไ
1: มเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู
2: ้โดนัท
1: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
1: เขาไม่มีดวง
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
1: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
2: มันล็อกตรงแสง
1: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
1: โอ้ก็แสงสีเดียวจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
1: ก็
0: ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
1: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลย

0: ท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับบุ๊กใหม่บุ๊กใหม
1: ่มีความบุ๊ก
0: 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
2: มันดูคล้ายๆกัน
1: แล้วมันมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วย
0: อือ
1: ตอนแรกดูเหมือนเล็กๆพอแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันหลัง
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลย
1: เซลฟอน 90%
0: เลยอ้าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ้าวนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tigen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
3: อ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสHands up นะครับนะ Hands up นะครับ Hands up Hands up Put your hands up นะครับ Put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม Why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับBoth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ Right hands up นะครับ Right hand นะครับ Right hand up นะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลอ่ะลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็น Hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น Idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ Idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับ Punch นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น Right Hand นะครับ Jump ครับ Right Left Hand นะครับเป็น Run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่าย
0: กว่าเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
4: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
4: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให้
0: ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
4: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไหมครับ

0: เราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่คนเดินเป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
1: ร่างกายครับ
2: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่าพอเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
2: อ
0: ืมไม่เหมาะใช่ไหม
2: ไม่เหมาะ
1: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันเกิดผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื่อ

0: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
0: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
0: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
0: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
0: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
0: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
0: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพ่อบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับที่การใหญ่

0: อาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
0: ครับผม
1: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
0: ครับ
1: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
0: ครับผม
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
0: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
1: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
0: ใช้กันอยู่
1: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเหมือนเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม
0: ้
1: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
0: ่ที
1: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
0: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
1: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
0: ั
1: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับผม
1: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
0: ้
1: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
0: ้ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
0: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
0: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
1: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
0: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
0: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
0: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: นะโอ้พูดใครแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะ

0: ก็อยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้เขม่าวควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มัน
1: ตันเราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น

0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
2: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดเทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันเนี้ยไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: また。
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
3: ดี
2: โอเค

0: ัวเลข 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อมากสุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
2: ไป

ระวังนะระวัง

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

ือกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: พี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะน้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
1: เออเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้มั้ย
2: ทำเสียงดัง
3: ไอ้ดัง
2: มันจากลำคอมันต้องทำนะแล้วลอง
3: ทำแบบลองทำแบบช่วยแบบนี้ดู
2: ไม่ได้
4: อาจจะหายใจเข้า
5: ไม่
4: เอา
5: เสียงแบบ
6: จะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกลอนขึ้นมาได้นั่นเอง
0: ดังที่สุดแล้วน้องพร้อมไหมคะ
4: ได้เ
3: คาะได้ไหมฮะเคาะง่ายๆไปเลย
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยทำไมเสียงดังวะนะ
5: ดังไหมน่ะดัง
3: เออง่ายดีกว่าดีกว่า
2: ตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
3: อันนี้ดังกว่าเฮ้ยอันนี้ดังกว่า
2: ปล่อยฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
2: ตัดตัด
3: ตัดดี
0: แล้วมาดังหมดเวลาหมดเวลาน
2: ั่นแหละตั้งนั่นแหละ
6: จำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
3: แน่เริ่มเลยลองทำดู
2: แล้วสองทีมค่ะ
0: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
6: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลอนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: ็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมโอ้ยนี่นะนี่น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: เนาะแก้
2: วิธีแก้เหร
3: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอดผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอน
0: เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน้องนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งโครนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการโครนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนโครนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราควรจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้พื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินซุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: Lanao, the lively rhythm of Mao Lam Song in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกด้วยคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิกับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดนั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อย

0: จะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
1: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแผนห้องของเรานะครับ

ติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

0: การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: ๆคำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างส ใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ้ตั้งบัตรไฟไม่จำกัด

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

0: เด็ดของเราวันนี้นะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินเกินมากก็จะเน้นผัดไทยอ่อส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันทร์เพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษผัดไปแล้วมันจะไม่แหยะแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออ่อส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็น100แต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าเอาส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ถ้ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกหนึ่งอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะ
1: กรอบ
0: เดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

0: มาครับคุณผู้ชมครับแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชบ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันทร์ที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะอุ้ยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำนี่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งรักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆ2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินทางนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรแอสสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราครับ
1: มา เลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
3: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสาคู
4: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไป
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกตาลได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆอะไรอย่างนี้ด้วย
4: ของมะพร้าว
1: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
4: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยปลาบิ่นทำสดหนูอยาก

0: ือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองไปที่ไรโอ้โหคนลุมคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
1: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
0: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่บอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
1: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากแกเป็นสีแดงๆนะคะ
0: ด้านในให้ดู
1: หอมอ่ะ
0: โอ้โห
1: หอม
0: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: มีเม็ด
0: กล้วย
1: มีเม็ดนะคะ
0: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
1: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
0: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
1: มันเป็นไงลูกมันสุกดียัง
0: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอม
1: อ่ะ
0: เหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เนา
1: ะค่ะ
0: อันนี้แม่มาทุกวันอังคารไหม
1: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
0: มาจากอำเภออู่ทอง
2: ค
0: ุ
2: ณนะถ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะ
0: ตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
2: บางปะมา
0: บางปะมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
2: ้ปะมา
0: บางปะมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
2: ปลาและผสมให้โรงงานผลิตนะคะ
0: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่
2: นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวนางเพราะมันจะมีสารการ์บ้ามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข้าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบปล่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
0: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี้
2: มันตาจะสว่างตาจะหวาน
0: นี่ยังไม่หวานเหรอแม
2: ่ต้องไปกินลดความหวาน
0: อ๋อต้องไปกิน
2: กุนเชียงปลาสลิด
0: แต่นี้เราขาย
2: 130
0: บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
2: ปลาสลิด
0: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
2: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130บาท
0: 130บาทเหมือนกันดูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้139บาท
0: 139บาท
3: เป็นงานทำมือทุกอย่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
0: ื
3: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
0: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่สองแม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
4: ู่ทอง
0: เหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหรียญ3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
4: สาเกค่ะ
0: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะ
5: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค่ะเพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
0: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะคือขายเกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้น

0: พวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
1: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
2: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
1: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้ไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
2: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
1: อ
2: ๋
1: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
2: ะ
1: อุ้ยสีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: มันจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
1: ต้องแบบเนี่ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
2: ฟร
1: ี
2: ไซส์
1: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
2: ใช่ค่ะ
1: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
2: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
1: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
2: มันก็จะมีสูง
1: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
2: ะ
1: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบายคือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
1: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
2: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
1: ัน200บาทรวมส่ง
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
2: ะใช
1: ่แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
2: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
1: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้ง
2: อ
1: ๋อก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยนะของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
2: ุ
1: ม
2: ก้น
1: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
2: 200เหมือนกัน
1: 200เหมือนกันราคาเดียวเลย
2: พร้อมส่ง
1: วันนี้

0: คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
0: ซื้อไปขายต่อได
1: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
0: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
1: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
0: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะอ้าวเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
1: ใช่ค่ะ
0: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
0: ้
1: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นไร
0: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเงี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นิ่มเหมือนกันแหละ
1: นิ่มเหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
0: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาคุณผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช้อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปเจอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะ

สำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะMemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

เสร็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่

0: ราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบน
1: What?
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีวงกลมวงรีใหญ่
0: ๆวงรีใหญ่ๆใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือนเลย
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะคล้ายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียง

0: เสียงใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ช่างไปเอานะคะโอเค
1: เครื่องตัวใช้สีดำแทน
0: ดีได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ง่ายแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้

ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายและส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อกใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทีเชอร์ไปตัดนะ
1: ถ้ามีสีดำ
2: ถ้าไม่มีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปนี่ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วเครื่องวงอยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะ วงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อย

ก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆ ก็จะใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหาค่ะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกัน
เราก็เรียนสอนกันได้

ได้เป็นลายแบบนี้นะคะ C ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้

0: นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพเนี้ยเราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นระดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็แสงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อัน เรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทิชเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อะน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 ก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะ ทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกปัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะปัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่

เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบ๊ทก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่ม

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอยากโชว์ให้พี่โบดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยทันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะ

ทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษรังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้งสองอันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะเอากระดาษรังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วน้องให้น้องๆเอากระดาษรังอีกแผ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบที่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็ง

แรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนเล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนเล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดันนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิของน้องไม้ยังไม่ชัดน้องสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ นี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นต่อ

0: วินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ของชูการ์ไกเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธี

0: การและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้

24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7

คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหอรมอของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหอรมอของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหอรมอของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหอรมอของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3

ขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเราจะต้องหาพหุคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหุคูณ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหุคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหุคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหุคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหุคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคอรนอของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคอรนอของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบ

ดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นคอรนอของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาคอรนอของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคอรนอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นคอรนอของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ

จากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นายเอเดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมากันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9 5หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตร

ใช้เวลา60 นาทีวิ่ง10 กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6 นาทีขันที่2วิ่ง150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150 กิโลเมตรใช้เวลา60 นาทีวิ่ง10 กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4 นาทีขันที่3วิ่ง200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200 กิโลเมตรใช้เวลา60 นาทีวิ่ง10 กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3 นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาคอรนอง6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครนอของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: รู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพรว
1: อยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพรวคุ้นๆค่ะเหมือนแพรวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.

0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกปูและ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
1: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
2: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
3: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
4: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
5: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
2: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood, and that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
4: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
5: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดู

0: มีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
2: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
2: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
3: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
4: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
5: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
4: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
5: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
4: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนครับแล้วโอ้โหนานมากเลยนะคะ
5: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
4: เกิดอะไรขึ้นคะ
5: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
4: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
5: แผ่นดินผืนแรกนะคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
5: ใช่ค่ะแพลว
4: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู
5: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
4: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
4: ว้าว
5: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
4: ้ค่ะ
5: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
4: อ๋อจริงเหรอคะ
5: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
4: ลอเลเซีย
5: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
4: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบ

0: นี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
1: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
0: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
0: ้ค่ะ
1: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของทานน้ำแข็งโบราณ
0: ทานน้ำแข็งเหรอ
1: แล้วก็ยังมีแหล่งทานหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
0: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
1: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
0: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
1: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได
0: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
0: พิสูจน์ยังไงคะ
1: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: ว้าว
1: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
1: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
0: นี
1: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
0: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
1: พร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลย
0: ค่ะ
1: วางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
0: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วไงต่อ
1: และให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
0: นี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหมดแล้ว
1: โอเค
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
0: อู้เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเขียนเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
0: มันน่าจะโอเคแล้วนะคะ
1: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: คะ
1: นี่ไงคะแพรว
0: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
0: แต่ว่าครูเช่ค่ะภาพสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
1: โอ้ช่างสังเกตมากค่ะแพรวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
0: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
0: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: โอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
0: ตรงกลาง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
0: 1 2 3
1: โอ้
0: แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วกระแพรว
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Lake Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
0: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
0: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
0: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
0: โอ
1: ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
0: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
0: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
0: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
0: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
1: ่ไห
0: มคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
0: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันนึงนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นนึงนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นนึงเนี่ยเกยขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
0: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลฟ์ และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่น

0: เดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาหิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาหิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเชษฐาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแพลว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงไว้กันนะ
0: ใช่
1: วางมาตรงก
0: ลาง
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช
1: ่ค่ะเขาขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม1 2 3
1: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืดใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพลว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วย
0: สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะเพราะคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บโค้ดแล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศร นะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วย

เหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็น sprite ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือก sprite ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่า sprite นะคะว่าถ้า sprite ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะอ้อนอกจาก when sprite คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่ state นะคะเราลองคลิกที่ state นะคะพอคลิกที่ state นะคะจาก when sprite คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state click นะคะเมื่อมีการคลิกที่ state หรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่นะคะอาจารย์กลับไปที่ sprite เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่า state เรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่ state แล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำเหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งLoudness ตรงนี้นะคะยังมีไทม์เมอร์ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อไทม์เมอร์หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ When I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง message the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะ

ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่โมชั่นไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the end เวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอ้ตัว sprite 1นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่ Sprite 1ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์อัพแอโร่นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน Y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะเชน Y by นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน Y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็นดาวแอโร่นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน Y เหมือนกันนะคะแกน Y ลงมาก็คือแกน Y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดปั้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดปั้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็คำสั่งในการตรว

สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่ Sprite 1 นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่ Event เลือก When Click เมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง Control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง Control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง wait wait เราเคยใช้แล้วนะคะ wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeatนะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบเห็นไหมคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10 step 10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่ forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่ง010 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือmove ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่0นะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stop แต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะในคอสตูมเวท1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กดสตาร์ทเจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วย

ณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนิกคอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ move ถ้า move 10สเต็ปอาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะ move ทีละ5สเต็ปก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยดูนะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็ลั่นก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะif then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรคือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่ง wait until wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันเนี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่ง repeat untilrepeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะStop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ Stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด Alter script in Sprite
ก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนๆหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้ repeat เมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้ repeat นะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10 step นะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100 stepนะคะแล้วนะคะอาจารย์ลองกดธง start เห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10 step 10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะ When I start as a clone กับ create clone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้if then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไร
ล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touch

Pointing Mouse Pointer อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัวสไปรท์1ตรงนี้นะคะ Touching ก็คือสัมผัสกับ Mouse Pointer แล้วให้ทำอะไรโดย Forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัว Mouse Pointer ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแค่สัมผัสกับเมาส์อย่างเดียวนะคะการ Touching มีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันกลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะปึ๊บอ้าวจึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่ง touching นะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ forever change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไป10ไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจารย์ลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวจันเอาเจ้าแมวกลับไปก่อนSensing นะคะ Sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น Touching Color ค่ะอาจารย์ลองใช้ If Then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่ม Sprite ที่เป็นเส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แท็บเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพ้นท์คลิกเข้าไปที่เพ้นท์นะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำนะคะจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะ

คราวนี้เราก็มาที่สไปซ์หนึ่งนะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปซ์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปโชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชั่นเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยอาจจะสต็อปก่อนใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูสินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what's your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what's your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดๆไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยว stop

คุณชื่ออะไรนะคะลองใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กันยรัตแต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answer ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าจันใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x แล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน yอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set track mode อันนี้นะคะ set track mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2

ตัวเลือกนะคะก็คือ draggable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not draggable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดัง อยู่ที่ลบ1ถัดมาอีกนะคะก็จะมี timer นะคะอันนี้เป็นตัวนับตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันกิ๊กกับหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop off state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2 ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เรานะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ spriteนอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อ username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัว event ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศร นะคะคีย์ลูกศรก็คื อขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือคีย์ space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็นup arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y แล้วอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5 step อันนี้คือ

ลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้วดับพิเคตคือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะและเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้เชน y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์จะใช้เชน x by นะแต่นี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ดับพิเคทเพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามขีลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ทั้งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พอพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
5: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใคร AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต
0: ์พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึง
0: ระบบอะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่ออ่ะ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแต่ไหนก็ได้เหมือนกัน
0: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจ
9: ไฟฟ้า
0: ไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ว่าม
8: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็น
9: จุดหลัก
0: แสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
10: มีมากเยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
11: มากกว่า
0: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทําไมครับ
12: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
12: จู่ๆว่า
0: กลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่มั้ยทําไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
12: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกมั้ย
12: ไม่มี
0: ใช่มั้ยหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
8: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
12: เป็น

0: ส่งไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
1: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
1: เออคิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
0: จับมานะครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืม
1: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีสมองที่ดีด้วย
0: ต้องมีสมอง
1: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
0: อ่านหนังสืออ
1: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียน
1: ทดลอง
2: สิ่งที่เราไม่เคย
1: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
1: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
1: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
1: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
0: ผมว่าเรื่องไม่น
1: ะทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อม
1: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
1: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
1: แล้วอะไรอีก
2: ลอง
0: ฝึกฝน
1: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
1: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
1: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
1: ทำไมแมวฉลาดครับ
0: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
1: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
0: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
1: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
2: หมา
1: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
0: ระวังเรื่องสิ่งของ
1: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
0: เรื่องการใช้พลังงาน
1: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
1: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเ ข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI ครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ
2: ชื่อที่ใส่ชื่อจริงใช
1: ่ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบ

0: อ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับ ให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาต

ถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปลิด AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า FaceMatch นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียง

0: ขึ้นเปล่าม
1: ันคือขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเสียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: เลฟ
0: เป็นเป็นอะไรอืมไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่ครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับTrue นะครับ True แปลว่าอะไรครับ
2: จริ
0: งนะ True แปลว่าจริงตรงข้ามกับ True คืออะไรครับ
2: False
0: ไม่จริงเนาะก็คือ False นะครับถ้าเป็น True เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า True ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
2: ว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะผงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol ยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะเออคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
3: เราต้องสั่ง
1: เขียนเขาว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
3: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดสั่งครับนี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
3: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต
3: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
3: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
3: ใช
0: ่ไหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับ น้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูสิอ่ะอ่ะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้โหน้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
4: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะนี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
1: บางทีหน้าหลุดจาก
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
1: า
0: ะ
1: แต่เราสามารถขยับไปในอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
4: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่แบบใช้จังหวะใช้เป็นแบบว่าใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได้เหมือนกัน
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
1: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
1: กดปุ่มน่าจะง่าย
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
4: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์
4: เคยลอง
0: ไหม
1: เคยลองเขาส่งไปสู่คนดิ้งเขาให้บังคับรถด้วยแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็ดีไ
0: หมก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
4: เขาน
0: ะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับ นิ้วนะครับนับ

0: นิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับcount finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมั้ยเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ะจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูซิใกล้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5มั้ยครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตามทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตามทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูก
0: ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point to point position one
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: one point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะ

0: ตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์โอเพ่นครับ
1: ม
0: ัน
1: เอาไว้ว
0: ั
1: ดม
0: ัน
1: ไม่ได้เอาไว้
0: ชุดโอเพ่นนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพ่นไว้แล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพ่นด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้
0: าง
1: คร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะ
1: มีโมเดล
0: รอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottlemีอีกไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้ได้50ทำได้กูความเป็นคนของผมมันแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
2: ทำได้เป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
2: ไม่รู
1: ้โดนัท
2: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีดวงเป็น
0: อะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
2: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้เพื่อนแสงชูเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก็
0: ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
2: คร
0: ับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
2: แต่ว่าความ
0: แท็บเล็ตบุ๊ก
2: ไม
0: ่ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละทีวีทำไมเขาถึง

0: จับได้เป็นทีวีครับทุกคน
1: มันดูคล้ายๆกันแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันดูเหมือนเล็กๆพอแล้วพอมันอยู
0: ่
1: ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลยอ้าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระป๋องลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนนี่เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tigen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
1: ผมอ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
1: ต้องใช้กับอย่างอื่นที่ไม
0: ่
1: ใช่
0: อ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับแฮนด์ซับput your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับboth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hands up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับ left hands up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับจัมครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปึ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
1: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
1: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอก าจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
2: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่าพอเราขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมครับ
1: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
1: อ
0: ืมไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะ
3: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
1: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟร์ออล
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศคราวนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาไอ้ดีวันนี้มาแรงมา
1: ว่าเปิดพัดลมหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจ่อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
0: เลยแบบลอยได้งั้นลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไง
2: ได้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
0: โอเคจ้ะ
1: เราโยนลูกขนไก่มันก็จะต้านลมออก
0: ไปอ๋อโอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคำว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่ลูกขนไก่พวกเราเห็นลูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไร
4: ตีแบดค่ะ
2: ตีแบด
0: ตีแบดแน่นอนพวกเราตีแบดกันเป็นเปล่าเอาแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
2: ผมคร
0: ับเอามาโทนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบดเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
4: ะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและชิ้นนึงเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
3: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: หนักด้วย
1: มันหนักแล้วมันไม่ต้านอากาศเพราะน้ำหนักมันมากกว่ามันก็เลยต้าน
0: พี่อยากคิดว่า
2: อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
3: นี่แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
4: 3

0: ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือถาดไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่เนี้ยผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ต้องทำยังไงก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นพอกาจ๋า
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่มันจะลอยขึ้นไป
0: ไหนโอ้มีลอยขึ้นไ
2: ปเอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับพลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทู

0: ุณมึนไปเลย
1: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว้
2: อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
1: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
2: ลืมคิดไปเลย
1: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
3: เ
2: มื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
1: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
3: ไม
2: ่ไม่ค
1: ่ะจริงหรือเปล่า
3: จริงค่ะ
1: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
2: ก็อาจจะพร้อมกัน
4: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
1: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
5: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
1: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเน
2: า
1: ะ
2: แรงต้านอากาศ
1: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบดกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนซิเป็นยังไง
2: ขอเป็นกรรมการ
5: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
1: อาจารย์ว่าพอแล้วดีกว่ามาคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
3: แล้วพี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
1: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยเร็วมาให้ไวให้ไว
1: เอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงไหมครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
2: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: โหคิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
2: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โห
0: นี่โอ้โหเราสังเกตวิธีลูกโอ้โหดูเรียงกันจริง

0: ครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูซิว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเพียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ

0: ไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองมันเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตรงสูงพื้นใช
0: ่และนั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะถึงอันสุดท้าย
3: แล้วก
0: ็
3: ตามด้วยล
0: ู
3: กขนไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อน
3: อาจารย์ค่ะ
0: จ้ามาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
3: ลูกขนไก
0: ่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
3: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
3: หนูว่าลูกเทนน
0: ิ
3: ส
0: เทนนิสถึงก่อนออกัสว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
3: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
3: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาแล้วนะ1 2 3
3: ลูกเทนนิส
4: ลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
3: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกัน
3: ไม่ปิงปองถึงตกก่อนได้ไหม
0: เพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บ

0: ก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ย
1: เ
0: คยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉื่อยเฉื่อยลงแล้วมันก็ตกแตกลงมานั่นเอง
2: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารพลาสติกอยู่
1: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้พวกเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุธาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นและก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
1: อันนี้เร็วกว
0: ่
1: า
0: แน่นอนทุกคนเดี๋ยวนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณยานนิดนึง
1: 1 2
0: 3โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันแล้วเราก็ได้พี่ครีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหมโอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ Steam Reforming จัดอยู่ในประเภท Gray Hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ Electrolysis จัดอยู่ในประเภท Green Hydrogen 3. Biogas Biomass ผ่านกระบวนการ Decomposition จัดอยู่ในประเภท Bio Hydrogenการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
2: ไฟเป็นอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
4: บทปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328

0: าร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
0: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้ว
3: เด็กพวกนี
0: ้
3: ถึงมาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
3: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
3: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
3: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
3: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
5: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
6: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระศกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
1: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกฏทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกฏองค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกฏนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกฏโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะส ึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชาธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
2: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคําจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดิน ินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกฏทรงแปดเหลี่ยมปากพายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพด้วยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ปฏิภาหายะสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพุทธะวินาสายะปริตังสุตังมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพุทธะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพุทธะมังคลัง

Okay.

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พิสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจยานในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุ

ลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญาที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: พุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิ

คุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

านะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในกุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลส

ไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์
การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราท
ที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานมอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์
จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้

อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกตามัตติกะภาจนาสับเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทําขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

พระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนเพราะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

สักครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆกายวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูษาโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

ริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมัง

ชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์นะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมปภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทิรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอาหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนริศยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ตลอดระยะที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2,569 วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิภัทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้ว

งบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังฆเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นส่วนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวัน

ปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสิรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผา
ต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นส่งลอยกระทงและส่งปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเ
วันนี้เวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อขณะเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการประดิษฐานวัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรณฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงดำรูปบรรดาชบพิสถิตมหาสีมาราม10รูปบรรพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและบรรมหาธาตุยุวราชดังสฤทธิ์15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569
องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา14 นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569ถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขอนเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
0: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการ

0: การตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

ันเต้นไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับอะไรครับ
1: สู้สู
2: ้กิจกรรมแรกนะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองทีมทำเสียงกรนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เออเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้
3: เอาอาบากด้วยแบบนี้เตะนี่ออกเลยแล้วใครก็ทำได้
0: ถ้าทำเสียงดัง
4: ไอ้ดัง
0: จากลำคอมันต้องเอานะแล้วลอง
4: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
0: มือยาย
3: อาจจะหายใจเข้า
4: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โ
3: หร้อยเดซิเบลเลย
2: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3ร้อยจุด
0: เฮ้ยร้อยจุดร้อยจุดหนึ่ง
2: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปดเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งหายไปแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆมี
3: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไปนะคะ
2: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอ
3: หรือว่าเสียงจากตรงไหนคะ
2: จากลำคอแล้วมาถามพิมน้องธนาบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
0: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
2: ่ะใช้เทคนิคอะไรคะ
5: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนมาม
2: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3โอ้ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
0: อ
2: ๋
0: อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
2: ให้เส
0: ีย
2: งมันหมูไหน
0: ใช่โชว์หน่อย
2: 1
0: โอ
2: ้ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของขาผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอ

0: อดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
1: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
2: เคาะง่ายๆไปเลย
0: เฮ้ยไม่เสียงดังด้วยนะ
3: ดังไหมน่ะดัง
2: เออง่ายดีกว่า
4: ไฟฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
1: ตัดตัด
2: ตัดดี
0: แล้วมาจ้าหมดเวลาน
1: ั่นแหละตั้งแล้วแหละจำลองการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
0: เริ่มเลยลองทำดู
2: แล้วสองเลย
0: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
1: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กลนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมก็นี่นะดูนี่น้องธนาค่ะ
4: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
4: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
5: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
5: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: อ
5: ๋
3: อแก้
5: วิธีแก้เหร
3: อก็น่าจะแบบ
5: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรต้องปล่อยดูดิต้องใช้
5: เจาะเข้าไป
3: อุ้ย
5: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
6: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้น
3: เสร็จแล้วครับ
4: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอน
0: เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็น

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะง่วงนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งโครนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการโครนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนโครนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านและดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไป ต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดโนคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
0: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

ติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลเป็นวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรม

0: คำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: คำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินส่วนมากก็จะเน้นผัดไทยออส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันเพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยแต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าอส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะจานนี้
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกหนึ่งอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะเดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

0: มาครับคุณผู้ชมครับแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะอุ้ยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณนี้เปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเหล่านะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งรักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆ2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:00 นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เร
1: ีย
2: นเชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มา าเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
3: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสักคู
4: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปเดี๋ยวเป็นชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกตาลได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆอะไรอย่างนี้ด้วย
4: ของมะพร้าว
1: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
4: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณอ่ะนี่หูร้อนร้อนรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
5: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
1: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่ปอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
5: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากจะเป็นสีแดงๆนะคะ
1: ด้านในให้ดู
5: หอมอ่ะ
1: โอ้โห
5: หอม
1: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
5: ใช่
1: ไหมคะมีเม็ดกล้วย
5: มีเม็ดนะคะ
1: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาลน้ำตาล
5: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
1: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
5: มันเป็นไงหนูมันสุกดียัง
1: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอม
5: อ่ะ
1: เหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
1: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เน
5: า
1: ะอันนี้แม่มาทุกวันอังคาร
5: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
1: มาจากอำเภออู่ทอง
3: ค
1: ุ
3: ณนะถ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะ
1: ตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
3: บางปะมา
1: บางปะมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
3: ้ปะมา
1: บางปะมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลา
3: เลี้ยงปลาและผสมให้โรงงานผลิตน
1: ะของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม
3: ่นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตมีนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานิ่งก่อนทำข้าวนางเพราะมันจะมีสารกาบ้ามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข้าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบต่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
1: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
3: ้มันตาจะสว่างตาจะหวาน
1: นี่ยังไม่หวานเหรอจ๊ะแม
3: ่ต้องไปกินลดความหวาน
1: อ๋อต้องไปกิน
3: กุนเชียงปลาสลิด
1: แบบนี้เราขาย
3: 130
1: บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
3: ปลาสลิด
1: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
3: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130บาท
1: 130บาทเหมือนกันดูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เน
5: าะ
1: ในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: อันนี้139 บาท
1: 139
3: เป็นงานทำมือทุกอย่าง
1: อืม
3: แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
1: ื
3: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
1: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมูสิ
6: ค
1: ่ะอันนี้มาจากอำเภออ
6: ู่ทอง
1: เหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหลียน3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
6: สาเกค่ะ
1: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะอืมคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
6: 35 บาท
1: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหสวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
7: อำเภอ2พี่น้องค
1: ่
7: ะ
1: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตมั้ยคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้คะ
8: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
1: ่ะ
8: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
1: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะคือไข่เกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5 บาท 10 บาทนี้ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
9: เอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกัน

0: ซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
1: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขา5ส่วนนิดนึง
0: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันนี้ใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
1: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
1: ะ
0: สีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
0: ต้องแบบเนี่ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นไ
1: ซส
0: ์ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
1: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
0: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
1: มันก็จะมีสูง
0: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
1: ะอ
0: ย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบายคือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
0: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
1: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
0: ัน200บาทรวมส่ง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
1: ะ
0: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
1: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
0: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้
1: ง
0: ก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยนะของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
1: ุ
0: ม
1: ก้น
0: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
1: 200เหมือนก
0: ั
1: น
0: 200เหมือนกันราคาเดียวเลยวันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
0: ซื้อไปขายต่อได
1: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
0: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงตัวเรา200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
1: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
0: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะสองหลา
1: ใช่ค่ะ
0: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
0: ้
1: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นไร
0: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเนี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อย

0: ตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่ก็นี่เหมือนกันแหละ
1: เนาะนี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
0: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช้อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปเจอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซกตีโฟโอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าพี่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เชิดถามนะเดี๋ยวที่เชิดถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพี่ณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค

0: เมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1แล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลืองมาก่อนเสาแล้วก็ช้าง
0: เหมือนพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: วงกลมเป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยมไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B 0 5ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะที่เจ้าไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยชื่อ
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม่ใช้
0: โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้น

นั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อกใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ในห้องเรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำ
2: มา
1: เลย
2: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้ว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับ

0: เหลือเอ้ามีวงรีด้วยนอกจากเครื่องวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสิ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกเครื่องวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าเครื่องวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วเครื่องวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะ ขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9

ก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยค่ะซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ3เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อน

การได้เป็นลายแบบนี้นะคะ C ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้าย

แล้วก็ตัดกระดาษออกมาต่อด้วยแล้วก็การต่อพิมแมลงตรงนี้นะคะที่ทำเป็นกระเทเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไหมเอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่สามแล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นระดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้ว
ประสาทยังไม่เสร็จนะคะประสาทยังมีส่วนที่เป็นประสาทสูงอีก

0: เราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึมสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราอะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อใ มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆ ก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบ๊ทก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบ๊ทก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อันน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยที่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มนะคะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือ ือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดทับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักการะค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อย

แต่ทีนี้ก็ต้องมีขนๆออกมาถูกต้องไหมคะน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยนี่เนี่ยพี่โบก็จะมาเนาะมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องๆทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบก็จะติดแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเล่าจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลย แค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนส์เราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลย

แบบนี้นะคะแต่งเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่นะคะ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่อง

ของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกองเกลาได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยน้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้ความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัว

ประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ40นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4

6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ
โจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหอรมอของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหอรมอของ168และ192จะหาหอรมอโดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหอรมอของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6ด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 6066 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคอรนอของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคอรนอของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบ
ทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำ

นวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคารนอของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้

ือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2

2หาร5ไม่ลงตัว1 5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5เท่ากับ20ทุกครั้งที่นายเอเดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9ห้าหาร60ได้12ห้าหาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีคันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาที
วิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาคอรนอของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครนอของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆ เรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่

0: กี่อัน1แล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีวงกลมวงรีใหญ่
0: ๆวงรีใหญ่ๆใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะ
1: ไร
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วงกลมวางไว้ส
0: ี่อ
1: ัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเพน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่า การต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะ
2: เหมือนอยู่นะคะ
0: ต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: ย
0: ังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นสีเหลืองผ้าก่อนเดินเสาแล้วก็ใช้เป็นสีเหลืองใช้สีเหลืองเหมือนผ้าก่อน
0: ใช้สีเหลืองเหมือนผ้าก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สีเหลี่ยม
0: สีเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะที่เจ้าไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม่ใช้
0: โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เธออยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วน งวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรที่เชิญไปตัดนะ
1: ไม่มีก็มีสีดำก็ได้
2: ไม่มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อ

0: รูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมละคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลืองหนึ่งอันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดของ

องค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันนึงก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่

ลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งๆขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไป
อยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูก

ว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะพอเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานลากเนาะ
เราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น

0: บล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะอยู่หรือว่าชั้นหนึ่งนั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้นสองล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับสองหลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยืดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ ทิชเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆ ก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้น้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์กจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์กที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะ

ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักการะดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักการะก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเขาจะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักการะออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นหนึ่งอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะปิดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดทับลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะทีข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักการะค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้ก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะมาเนาะมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบ๊ทก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยทันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้ที่พาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ปิดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะ

การตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบ๊ทจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบ๊ทจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแต่ถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนส์เราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะตันๆเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ นี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

บร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะ

ที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: กก
1: ยัก
0: กนก
1: ยาย
0: งง
1: นอน
0: นาน
1: บวบ
0: มอม
1: ว้าว
0: หวัก
1: กาฟ้าคำไทยเหล่านั้นมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่ครับ
2: ผมแอบสังเกตเห็นครับเป็นคำที่อ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้ายังได้ความหมายเดิมครับ
1: และสิ่งเหล่านี้เรียกว่า
3: พาลินโดม
1: เมื่อกี้เราได้เห็นตัวอย่างพาลินโดมในภาษาไทยไปแล้วแต่ในภาษาอังกฤษก็มีนะครับผมขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่คณะ
4: จัดให้เลยค่ะคำในพาลินโดมนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ I noon radar a nut for a jar of tuna Mr. Owl ate my metal worm Step on no pets a man a plan a kennel Panama
2: อาจารย์ครับแล้วพาลินโดมในคณิตศาสตร์มีหรือไม่ครับ
1: มีแน่นอนครับผมเรามาดูเลขพาลินโดม1หลักกันก่อนเลยเคนครับ
2: ครับ
1: เลข0เป็นเลขพาลินโดมมั้ยครับ
2: เป็นครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: อ่านจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าได้เหมือนเดิมครับ0ครับ
1: 1ล่ะครับเป็นเลขพาลินโดมมั้ยครับ
2: เป็นครับ
1: 2ล่ะครับ
2: เป็นครับ
1: 3ล่ะครับ
2: เป็นครับ
1: 4ครับ
2: เป็นครับ
1: ไปเรื่อยจนถึงเลข
2: 9ครับ
1: แสดงว่าเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 10ตัวครับ
1: ต่อไปเลขพาลินโดม2หลักมีกี่ตัวอะไรบ้าง
2: มี11 22 33 44 55 66 77 88 99 9ตัวครับ
1: 9ตัวต่อไปนะครับเราจะไปดูเลขพาลินโดม3หลักกัน
2: ผมเดาว่าตัวกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วนตัวหน้ากับตัวท้ายเนี่ยครับต้องเหมือนกันบังคับให้เหมือนกันเลยครับ
1: ใช่เลยครับตัวเลขพาลินโดม3หลักจะต้องอยู่ในรูป A B A ผมถามหน่อยครับผมเลือก A ได้กี่แบบครับ
2: ใช้เลข0ไม่ได้ครับก็คือเริ่มที่1จบที่9ครับ
1: มีปัญหาเพราะว่ามันจะกลายเป็นเลข2หลักซะดังนั้นหลักแรกตัว A เราเลือกได้ทั้งหมด9แบบส่วนตัว B เราเลือกได้กี่แบบครับเคน
2: ทุกตัวเลยครับ0ถึง9 10ตัวครับ10แบบ
1: แล้วตัวสุดท้ายล่ะครับเลือกได้กี่แบบครับ
2: บังคับให้เหมือนตัวแรกครับเพราะฉะนั้นมีแบบเดียวครับ
1: ดังนั้นเราเลือกได้ทั้งหมด9
2: คูณ10คูณ1
1: เท่ากับ
2: 90ครับ
1: ในกรณีถัดไปนะครับเราจะไปดูเลขพาลินโดม4หลักกันเคนครับ
2: ครับ
1: เลขพาลินโดม4หลักจะต้องมีหน้าตาประมาณไหน
2: A B B A ครับหลักแรกเหมือนเดิมครับได้9แบบเพราะเลือก0ไม่ได้ครับหลักที่2เลือกได้10แบบครับ0ถึง9
1: หลักที่3ล่ะครับ
2: เหมือนหลักที่2ครับบังคับเหมือนเพราะฉะนั้นได้แบบเดียวครับ
1: แล้วหลักสุดท้ายล่ะครับผม
2: บังคับเหมือนตัวหน้า1แบบถ้วนครับ
1: กรณีทั้งหมดจึงเท่ากับ
2: 90ครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ผมมีเรื่องอยากปรึกษาอาจารย์ครับ
1: จัดมา
2: อาจารย์ครับจำนวนตัวเลขพาลินโดมเนี่ยครับเป็น n หลักเราจะหามาอย่างไรครับ
1: สิ่งแรกเลยนะที่เราควรจะต้องทำคือแบ่งกรณีโดยกรณีแรก n เป็นจำนวนคู่ซึ่งหมายความว่าอะไรครับ n เขียนอยู่ในรูป 2k ได้ส่วนแรกเป็น k หลัก
2: ครับ
1: อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น
2: อีก k หลักครับ
1: หลักแรกเนี่ยเป็นไปได้กี่กรณีครับ
2: 9ครับ
1: หลักที่2ครับ
2: 10แบบครับ
1: หลักที่3ล่ะครับ
2: 10แบบครับ
1: เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: จนถึงหลักที่ k ครับ
1: ครึ่งหลังของ k หลักหลักแรกกับหลักสุดท้ายต้อง
2: เหมือนกันครับ
1: ดังนั้นหลักสุดท้ายผมเลือกได้กี่แบบครับ
2: แบบเดียวครับ
1: เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นผมถามหน่อยครับจำนวนเลขพาลินโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ได้เท่าไหร่ครับ
2: 9คูณ10ยกกำลัง k ลบ1ครับ
1: เปลี่ยน k อยู่ในรูป n ให้หน่อยครับจาก n เท่ากับ 2k เราจึงได้ k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: n ส่วน2ครับ
1: เคนครับ
2: ครับ
1: เมื่อตะกี้ผมได้พิจารณาในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่แล้วดังนั้นเราเหลือกรณีอะไรเอ่ย
2: n เป็นจำนวนคี่ครับ
1: แต่มันมีจำนวนคี่ตัวนึงที่คิดแตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือเมื่อ n เป็น1จำได้ไหมครับจำนวนเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 10ตัวครับ
1: ดังนั้นในกรณีที่3จะเป็นจำนวนหลักเป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1นั่นเองนั้นก็เป็น3 5 7 9ไปเรื่อยๆซึ่งเรารู้มาว่าถ้าเป็นจำนวนคี่จะอยู่ในรูปอะไรครับ
2: 2k บวก1ครับ
1: อาจารย์ก็เลยจะเขียน k หลักชุดแรก
2: ครับ
1: k หลักเป็นตัวหลัง
2: และมีเพิ่มตรงกลางอีก1
1: ตัวตรงกลางนี่เลือกได้กี่แบบ
2: 10แบบเลยครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เป็นอะไรก็ได
1: ้โดยสรุปครับเคนจำนวนเลขพาลินโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1มีได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 9คูณ10ยกกำลัง k ครับ
1: ในกรณีนี้ n เท่ากับ 2k บวก1ดังนั้น k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: n ลบ1ส่วน2ครับ
1: แทนค่าลงไปครับเสร็จเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลย พาลินโดมยังปรากฏในวันด้วยนะครับ
2: วันพาลินโดมหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์วันพาลินโดมก็เหมือนพาลินโดมตัวอื่นนะครับคืออ่านจากหน้าไปหลังเหมือนกับหลังไปหน้าจะเป็นอยู่ในเดือนกันยายนปีนี้ละ
2: กันยายนปีนี
1: ้โดยปกติเขาเขียนวันที่เนี่ยตามแบบฝรั่งเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับ
2: เดือน
1: วันแล้วก็ปีคริสต์ศักราชวันที่10กันยายนคริสต์ศักราช2019
2: โอ้เป็นพาลินโดม
1: ใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าวันพาลินโดมในแต่ละปีจะมีทั้งหมด10วันด้วยกันผมบอกไปแล้ว1วันเหลืออีก9วันไปตามดูกันเอง
2: ใครตอบถูกนะครับมีรางวัลให้ครับอาจารย์จะซื้อให้ครับ
1: ไม่ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 23 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2

2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5และได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2

แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหอรมอของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหอรมอของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหอรมอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหอรมอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหอรมอของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหอรมอของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหอรมอของ168และ192จะหาหอรมอโดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ90ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหอรมอของ168และ192คือ

คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคอรนอของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคอรนอของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นคอรนอของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะ

คิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคารนอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคารนอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันไดหนึ่งขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกัน
ให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากัน

0: จะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาคอรอน105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มา1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: เหมือนไก่มาจอค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
2: เลยแบบลอยได้ไงลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไง
3: ได้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
4: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
2: เอากันแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
1: ผมคร
2: ับเอามาโทนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบตเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
1: ะ
2: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะเล็กชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
4: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: ชิ้นนู้นเพราะว่าหนักด้วยมันหนักแล้วมันหนัก
5: เพราะน้ำหนักมันมากกว่ามันก็เลยต้าน
2: พี่อยากคิดว่า
6: อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
2: นี่
4: แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
2: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือถาดไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่เนี้ยผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ต้องทำยังไงก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นพอกาจ๋า
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่สองชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่มันจะลอยขึ้น
0: ยัง
1: ไง
0: โอ้ยลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับพลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว้
3: อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
0: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
3: ลืมคิดไปเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
3: เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม
3: ่ไม่ค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
3: ก็อาจจะพร้อมกัน
5: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเนาะ
3: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศ นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาแบดกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนซิเป็นยังไง
3: ขอเป็นกรรมการ
4: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
0: แต่ถามว่าพอแล้วดีกว่ามาๆคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
1: แล้วพี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยแล้วมาให้ไวให้ไว
2: เอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โอ้คิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
1: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค
0: ่
1: ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โ
0: หนี่โอ้โหเราสังเกตวิถีลูกโอ้โหดูเรียงกันจริง

0: าละครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทั้งบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเป็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูใช่ว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเทียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงมาความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ
0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
3: แล้วก็ตามด้วยลูกขนไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อนอ
4: าจารย
0: ์
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้มาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
4: ล
0: ูกขนไก่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
4: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
4: หนูว่าลูกเทนนิส
0: เทนนิสถึงก่อนเอากัดว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
4: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
5: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาละนะ1 2 3
4: ลูกเทนนิส
5: ลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเค
4: What?
0: ครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
4: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
4: ทำไมปิงปองถึงตกก่อน
0: เ
4: ล
0: ยเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุที่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้าย

0: ไก่เนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉื่อยเฉื่อยลงแล้วมันก็ตกแตกลงมานั่นเอง
1: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารพลาสติกอยู่
2: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้พวกเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุนทาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นและก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
2: อันนี้เร็วกว
0: ่
2: า
0: แน่นอนทุกคนเดี๋ยวนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณยานนิดนึง
2: 1 2
0: 3โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันแล้วเราก็ได้พี่ครีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองนะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหมโอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: งสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิก ธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอ้สายของฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่ครับในน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับและถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้ครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
1: 50
0: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
1: 5
0: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหน
1: พี่ก็ขอนี
0: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับ
2: ปิ๊ซซึ่ง30เหรียญ
0: 30กี่เหรียญ15
2: ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
0: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 9 70 71เย้ลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
3: ้76 77 78
2: ดูอยู่
3: 79 80
0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุด
3: แบบ
0: ทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
4: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ

ัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่สองตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นึงของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะ

ะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาค่ะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ
ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อ่ะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเราความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJSP

ทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะจากชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

โอ้ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดบิดนะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โห

0: โอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องตังๆครับ
3: ปีเดียวค
0: ่
3: ะ
0: แค่ปีเดียวน้องตังๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
6: ยากยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องไมค์ครับ
7: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
7: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
8: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
9: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
9: ย่างนี้ใคร
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
10: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
11: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
11: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
12: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆ นะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
13: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
14: ไป
15: แข่ง
14: อันนี้ก็ไปแข่ง
15: ม
16: ัน
15: ต้อง
16: ระวังระวัง
15: ใช้อันนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
17: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาทของ
18: ข้างบน
19: เขาจะว่าเอาประสาทแบบ
11: ข้างบนกี่ก้อน
17: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราแค่ตัดอะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อะก็ทำสลัก
4: เออโอเค
17: เออเอาวงกลมด้วย
4: เอาวงกลมทำยังไงอะทำยังไงอะ
1: วงกลมก็ปั้นไง
17: ปั้นนี่ไงเอาอันนี้ไง
1: อ๋อปั้น
17: เอานี้ทำ
1: เสียบไว้ข้างบน
17: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะเริ่มได้เหรอ
5: เราไปเอาส่วนหัว
17: ไอ้ไปมีตังแอน
12: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
17: เราจะไป
12: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
17: ้จะช่วยเดี๋ยวช่วย
14: ไปทำมาอันนี้
17: ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
12: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
17: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
6: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะต้องแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: ข้อที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งเออมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็งอ่ะ
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดทรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอามานี่ต่างต่างของอ่ะ
5: เอาตรงนี้อ่ะ
6: ทำให้ละลายนะเนี่ย
4: มันทำให้ละลายด้วย
6: ทำให้ละลายด้วยนะ
7: คนจะเห็นว่าตองตามเป็นคนที
3: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดที่ต๊อก
2: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
8: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
2: ภารกิจย่อยข้อที่2
3: ก็ต้องขออ่านก็พอ
2: การ หมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
0: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
2: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
0: ช็อกก่อนน่ะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
3: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอ่ะแล้วก็ติ๊กหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
2: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนั้นนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
3: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะพอขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้โหแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: บ้านเก่าขึ้นแน่เลยมันง่ายมากเลยแต่พอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: น้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ตอนนี้เหรอคะก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นประสาท

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคดดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งนะทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ใช่ไหม
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะอ่ะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อนตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้า yeah! คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ เราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
14: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
15: PEA
16: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เรา

0: คิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
0: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
0: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งมันเป็นพิษอีก
0: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขม่าวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
0: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
0: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งรู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สําหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทําลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วย

0: ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบที่เข้าไปในเตา
1: ครับ
0: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะฮะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะครับ
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbonนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่
0: ที่จะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ตามธรรมะก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวtransformer rectifier ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท
0: ่
1: อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผมครับ
1: อันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่าน

0: ที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับ
1: okay.
0: ซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลนัทชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
1: ่
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าง่ายว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว
2: ่
1: าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัทชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์แสงตีโฟโอ้ตำ
4: บลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ
8: ้โห
9: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลยงั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
1: ดี
0: โอเค

0: โอ้ย 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็ 10.4 ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้โอ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
0: ออ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

0: 90.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการกดยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องกลนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

ันเต้นไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับอะไรครับ
1: จะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: มาเลยจากลำคอพูดได้ไหมเด็กเด็กลำคอหรือเด็ก
1: ลำคอ
0: เอาอาบากด้วยเด็กลำคอเด็กนี่ออกเลยเลยใครก็ทันทำได
2: ้ถ้าทำเสียงดัง
3: ใครดัง
2: จากลำคอมันต้องเอานะแล้วลอง
1: ทำแบบฮัทช่วยแบบนี้ดู
2: ไม่ได้
0: อาจจะหายใจเข้าให้เอาเจ็บได
1: ้สู้เริ่มจากทีมของน้องธนาค่ะมาหนึ่งสองสามเก็บเสียงหนึ่งสองสามรอบสุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะหนึ่งสองสาม
0: โอ้โห
2: ร้ายเลยพี่เดวเลย
1: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามเฮ้ยเกือบแล้วเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งสองสามร้อยจุด
2: เฮ้ยร้อยจุดร้อยจุดหนึ่ง
1: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปดเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าหักออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งหายกินแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเลยผลสรุปก็คือนะคะทีมน้องแพนเป็นฝ่ายชนะค่ะไม่ต้องเสียใจไปค่ะห่างกันเพียงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เจ้ามาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆ
0: ม
1: ี
0: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
1: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
2: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
1: ่ะใช้เทคนิคอะไรคะ
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
1: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับหนึ่งสองสามโอ้ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
2: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
1: ให้เสียงมันหมูไหน
2: ใช่โชว์เลย
1: หนึ่งโอ้ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
5: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการ

0: สั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
1: เคาะง่ายๆไปเลย
2: เฮ้ย
3: ไม่เสียงดังแล้วนะ
2: ดังไหมน่ะดัง
1: เออวันนี้ดีกว่า
4: เราบอก
5: ปิดไฟก่อน
4: ตัดเลยตัดเลยแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
1: ปล่อยฟ้า
3: น้องๆคะหมดเวลา
0: ตัดตัด
3: ตัดเลยว่ามันจังหมดเวลาหมดเวลาน
0: ั่นแหละตั้งแล้วแหละจำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
2: มาเริ่มเลยลองทำดู
1: แล้วสอง
2: คน
3: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
0: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหัวไปข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน

0: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
1: ปลุกเลยใช่ไหมโอ้นี่นะนี่พัฒนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเองอย่าง
1: เงี้ยพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
0: ก็ใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: อ๋อคือเวลาที่แม่กรนเนี่ยแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
1: อ๋อค่ะงั้นพี่เปียวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
0: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็เพราะว่า
0: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
0: อ
2: ๋
0: อแก้
2: วิธีแก้เหร
0: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
0: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรหนูผู้ป่วยดีต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
0: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอดผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
1: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้าน

งต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกรนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน้องนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอาแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกรณ์ที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 กาดเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไป ต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
0: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

การติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์

0: เป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันนึงก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: ๆคำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิเย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบิลค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมาย

ามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตร

0: ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มที่ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

0: ่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพล
1: วอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: แห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับไว้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
0: ทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกราด

0: ที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกรนด์แคนยอนและไบรซ์แคนยอนหลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
1: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon
2: and of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard you would notice that the sides start to fall in that's the basics of how we get here
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world but these have a particular color to them the wind some rain but mostly the freezing and is what causes the hoodoos to be formed the top layer was a very solid layer that repels waterBut some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
3: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
3: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
4: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
5: แล้วแพลวใครรู้ไหมคะว่าทวีปบานอะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอะในอดีตอะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
4: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
5: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
4: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลวโหนานมากเลยนะคะโลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
6: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคะครู
4: แผ่นดินผืนแรกนะคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะแพลว
6: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู

0: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพรวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
1: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
0: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
1: ว้าว
0: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
1: ลอเรเซีย
0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
1: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
0: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต้กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องรอยของธารน้ำแข็งโบราณ
1: ธารน้ำแข็งเหรอ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
1: นี
0: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: แล้วให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: มันน่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ค่ะแพรว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการ

0: พาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: โหช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
0: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้นะในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมมากค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นั่นก็คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็กๆ
1: โอเค
0: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: ง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
1: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
1: 1
0: 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วกระแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันซุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Guest Loop Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โอ
0: ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะ มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปครับแล้ว
1: ทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่ให้จัดการเหมือนเดิม
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วเนาะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ ที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะ แล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใช้ขาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงไว้กันนะ
0: ใช่
1: วางบนตรง
0: ชั้นหิน
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคร
0: ับโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม
1: 1
0: 2 3
1: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืดใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
1: โอ้
0: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
1: ที่เคยมีนี่

0: ใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดในขาถิ่นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
0: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเช่ขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: คีค่ะ
0: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
7: เต็มตีปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
6: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: เต็มตีปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัว

เนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็ละกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะ input ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจารย์ใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางขนาดนะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัวโอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า
5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งานโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อันใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้า in ขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not
นะคะนิเศษ

้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ Hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัว operator อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัว operator นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัว pick random มาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลา hello ปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะ hello 6hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะ เราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้ space bar เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะ space bar ไปเราลองดูนะคะ helloเห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 ofApple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ Apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of
ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว a เนี่ยอยู่ในข้อความกำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว a นะคะจะอยู่ในคำว่า apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว b แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก apple เป็น bad นะคะตัว b เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว operator mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวoperator mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัว operator round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ ABS ofจะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว ABS เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sin cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ log นะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะ floor floor นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปั

ิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่า 0.5 จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่า

variable นะก็จะมีแถบ make a variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variableอันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ inputnumber text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้ say แล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ Extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะ
บล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของการใช้งานเสียงนะคะปากกาวิดีโอเซนซิงนะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลองเจเนเรตใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็นไทแองเกิลนะคะไทแองกูล่านะคะลองเจเนเรตก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วนเฮกซาโคนอลตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่า

จะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแคลชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมี with solution solution ก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดง solution ให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Sketch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Sketch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Sketch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็ก

ผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัพโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจําตําแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตําแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้ change ตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ looks ค่ะนะให้ neck costume สลับ costume ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือ check up arrow นะคะแต่นี้

เกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเราอัพแอโร่ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิงค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ทัชชิ่งคัลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอัพแอโร่ไปนะคะเชน y by 3ไปเรื่อยๆในคอตูมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไปทัชชิ่งกับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชน y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็ค sensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศร เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ duplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate นะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น chain x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะจะเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่

ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home button นะคะเพราะว่าตัว sprite ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home button นะอาจารย์เลือกเป็น home button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะ home button นะคะสัมผัสกับ home button ให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อน

0: ในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ครูรายการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์งานวิชาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะจากธรรมชาติหรือศิลปะจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราออกอากาศทุกวัน
1: ที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแล้วสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
2: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นโป๊ะหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
3: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

รูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยับหมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: ดัมปิ้งง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินเกิดมากก็จะเน้นผัดไทยอส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันเพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษ
0: ครับ
1: ผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยแต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าอส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะสามี
0: ใช่
1: ถ้ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกนึงอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะ
1: กรอบ
0: เดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

มาครับคุณผู้ชมฮะแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจานที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะอุ้ยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองอส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งรักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้

0: ให้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆ2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:00 นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินเชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มาเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
4: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสาคู
5: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปเดี๋ยวชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากเลยค่ะหอมเนื้อลูกตาลได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆในนี้ด้วย
5: ของมะพร้าว
1: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
5: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โ
5: อ้
1: ร้อนร้อนรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
6: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
1: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่บอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
6: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากแกเป็นสีแดงๆนะคะ
1: ด้านในให้ดู
6: หอมอ่ะ
1: โอ้โห
6: หอม
1: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
6: ใช่
1: ไหมคะมีเม็ดกล้วย
6: มีเม็ดนะคะ
1: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
6: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
1: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
6: มันเป็นไงลูกมันสุกดียัง
1: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอม
6: อ่ะ
1: เหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรอบหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
6: ใช่ค่ะ
1: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เน
6: า
1: ะ
6: ค่ะ
1: อันนี้แม่มาทุกวันอังคาร
6: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
1: มาจากอำเภออู่ทอง

0: ที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรจ๊ะ
1: บางปะมา
0: บางปะมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
1: ้บางปะมา
0: บางปะมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
1: ปลาและก็ส่งให้โรงงานผลิต
0: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่
1: นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตมีนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวนางเพราะมันจะมีสารการ์บ้ามากกว่าข้าวทำข้าวกล้องธรรมดาข
0: ้
1: าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบปล่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
0: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
1: ้มันตาจะสว่างตาจะหวาน
0: นี่ยังไม่หวานเหรอแม
1: ่ต้องไปกินรสความหวาน
0: อ๋อต้องไปกิน
1: กุนเชียงปลาสลิด
0: แบบนี้เราขาย130บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
2: ปลาสลิด
0: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
1: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
0: 130บาทเหมือนกันหนูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่ไหยาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวส้งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: นี่139บาท
0: 139บาท
3: เป็นงานทำมือทุกอย่าง
0: อืม
3: แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
0: ื
3: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
0: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่2แม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
2: ู่ทอง
0: เหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหลียง3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
2: สาเกค่ะ
0: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะอืมคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
2: 35บาท
0: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้สวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
4: อำเภอ2พี่น้องค
0: ่
4: ะ
0: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตมั้ยคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้คะ
4: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
0: ่ะ
4: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
0: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุ่นหนุนได้นะคะคือขายเกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
5: เอตโร วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
6: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
5: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
6: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
5: อ
6: ๋
5: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
6: ะ
5: อุ้ยสีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
6: า
5: ะ
6: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
5: ต้องแบบเนี้ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
6: ฟร
5: ี
6: ไซส์
5: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
6: ใช่ค่ะ
5: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
6: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
5: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
6: มันก็จะมีสูง
5: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
6: ะ
5: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบายคือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
6: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
5: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
6: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
5: ัน200บาทรวมส่ง
6: ใช่ค่ะ
5: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
6: ะใช
5: ่แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
6: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
5: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้ง
6: อ
5: ๋อก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยนะของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
6: ุ
5: ม
6: ก้น
5: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
6: 200เหมือนก
5: ั
6: น
5: 200เหมือนกันราคาเดียวเลยวันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
6: า
5: ะ
6: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
5: ซื้อไปขายต่อได
6: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
5: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
6: ค่ะ
5: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม่
6: อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
5: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะอ้าวเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
6: ใช่ค่ะ
5: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
6: า
5: ะ
6: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นลาย
5: ค่ะ
0: สงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเงี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
6: นี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
0: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120 บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยาก

0: บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเด็ดตะโลของเรานะคะยังคงพาคุณผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช้อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเด็ดตะโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเด็ดตะโลค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่เจ๊ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบ๊ทก็ได้เช่นกันค่ะ